พวกว่าที่จะทำให้เขาเป็นหัวหน้าปากกระบอกนะครับผมจะรับเองอาสักสุขภาพเนี่ยมาพบสักต่อรถขับเคลื่อนเราต้องใช้ความสุขที่เป็นแค่เราต้องหวังสักสักผมเพียงแค่ขับคุณก็โดนนะครับนะขับสักสักผมจะเอ็กซ์มาขับอยู่ใช่ไหมนี่สามารถทำเป็นสามารถทำให้ใจโฟกัสเราต้องฝากกับการขับเพื่อให้เป็นการต้องฝึกเพื่อให้เป็นสิ่งการเล่นนะครับมีสิ่งสนุกขนาดเป็นตัวตั้งเอ็นยังเป็นตัวตั้งอยู่สักสักตัวสักตัวที่ตัวตั้งแต่ก็ต้องนะครับแต่ตัวที่ตัวตั้งก็ต้องมีถ้าจะเล่น

ครบเนี่ยมันก็ต้องตามหมดนะครับห้ามแค่เปอร์เซ็นต์ครับสวัสดีครับห้ามแค่เปอร์เซ็นต์ถ้าทำผิดแต่เมื่อโอนี่เป็นคนชนะมาชนะครับรวมมาโฟร์ทัสโอเฮดัสโอเป็นตัวประกอบที่โอเปียนกับไอโอเปียนสำหรับตัวประกอบที่เยอะขนาดนั้นเด็กฟับถ้าเกิดเสร็จก็ต้องทำโอ้โหเสร็จนะเสร็จก็ต้องทำถ้าไม่ครบเสร็จอันนี้ยังไม่ทันที่จะครบยาวมากยิ่งยาวที่นี่ก็แบบโอ้ก็ยาวที่สุดเลยที่เราต้องมาทำเรื่องว่าโอ้สุดที่นี่นี่คือสุดโอ้ซาร์ฟโอ้ซาร์ฟก็ต้องซาร์ฟก็ต้องไม่ได้ยังไงแต่ที่เขาสุดสุดที่สุดที่มันแบบแต่ขนาดนั้นเราเราต้องทำอะไรบ้างก็ต้องทำสิ่งนี้ให้ครบแต่ก็สุดที่สุดแล้วแต่ถ้าเราทำสุดก็ยากแสดงใจก็คือเอาเงินที่มีอาเซนที่ต้องมาเสียสละเงินเสร็จก็สามารถที่จะทำอย่างไรแม้ขนาดสูงแต่เราไม่ต้องทำแต่ก็สุดที่สุดแต่ที่สุดแล้วผมสุดาเป็นผู้ชอบความรู้ในสถาบันที่สุดสุดาจะมาพูดเรื่องที่ไม่รู้สึกมีความเป็นเส้นผมจะทำให้เขาได้เข้าใจที่มันรู้สึกดีเป็นอย่างไรไม่ต้องเล่นที่ผู้พิสูจน์ความรู้ที่สุดแต่สักแค่ไหนก็สุดที่รู้ให้มาพูดว่าเราสูญเงินของสัตว์ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ทราบว่าในที่ไม่ได้เราต้องรู้ความรู้ที่สุดในใจเราพูดว่าเราไม่มากที่สุดเพราะ

ยาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับก็ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร

ที่ท่านพระพุทธเจ้าทุกท่านยิ่งใหญ่พระเนี่ยได้ชนะสิทธิ์มาแล้วในสิทธิ์ที่มีสิทธิ์เพียงพอแต่เดี๋ยวก็ต้องสิ้นแล้วต้องลุกสิ้นแบบนี้ไม่ใช่เนี่ยตัวท่านที่ยากเอาตั้งตัวที่สิ้นตัวใกล้มาแล้วที่สิ้นเพราะฉะนั้นท่านต้องการตัวที่สิ้นตัวที่จะเอาเชื่อมต่อรูปแบบตัว

แม่สังเกตในเมื่อผมเจอผมก็ได้ทำสิ่งที่ได้ทำไว้ก่อนผมวิ่งแล้วก็ทำสิ่งที่เองแต่ล่าสุดเราคุยกับผมไอ้ที่สมองเป็นที่มาสิ่งที่เราเนี่ยเป็นที่เราจะได้ทำอะไรก็ได้เราสมองแต่เราไม่ได้ทำอะไรก็ได้แต่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในสิ่งที่เราทำไปขอบคุณทุกคน

ูกเนี่ยอย่าสลับเวลาจะไปไหนมาในงานต่อไปรถซื้อรถก็จะต้องการจะต้องการเพิ่มเติมในเพลงมันจะเป็นเพลงในเพลงอ่ะก็จะเพลงไม่ให้รู้ว่าเราไอ้แอนด์เดอร์โน่ใช่ไหมเรื่องเพลงเขาจะด้วยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะออฟเฟซเนี่ยคือทุกสิ่งที่เขาจะรู้เนี่ยรู้ทุกสิ่งที่เขาจะรู้ทุกอย่างในสภาพ